0: ในเรื่องที่จะให้ความรู้ฉันน
1: ะต้องเลิกนะ
0: ต้องเลิกที่จะที่
1: And that he does not have them anymore.